ังกระดวงอาบารักไกสิโลปดาติไกปังคารังอินังกะหัตตาสิบวง

ามาไว้อังเงียนมาปุเชียนที่บวชอากามากางูใสมังกาอากากะตะมังกาอากากะปาดาไลงาฮกาอยาสีตุกาลามะตุงวลากาดกาลัมไปมดาอากาดปาดาไลอันเบฮกาดาระดาวันนากาตวยบักาปนารบายวัยทารังสายังคุมังบุรุงฮามันทารัง